0: ပြင်းကေဘုစိကချက်လူနိဖိုင်ထရော့ဘုံတီအနီဆူရီနိရင်ကောရထရော့အနင်ကန်ကာဘီယာဂျိုင်မင်းငတ်ယူတုနတုမဖန်နီလီဂျူနယ်ရုံဟန်ကာဒုံပဂျီရစီအာကာစဝနီဂတိမဟဘဟူအန်ဒင်ပန်ကာဘီယာဂျိုင်မက်ဒန့်ပွန်ထူလိုဂျိုင်မက်ကေဘန်လကေမီဒီယမ်ဝေဗ်ပန်မီတာဖာရူဖလီရဂရီစီရတုဘဖိုကေလိုဟတ်စပန်ဖာရူထောက်စီရင်ကောရစီကေဘလပန်မီဂါဟတ်စပန်ကေဖာရူစီရိုင်စီရတုဘရထရော့การเบียดใจแม่ก็ลองเป็นปีนี้สารันทีอาร์จุสนังปีนี้สารันทีเก๋ผาร์เลพักมามัดลำทีเก๋มันมานัดปูอภิเกอาหอนในปิกละเป็นอิงจิมปิกอปอดเตอร์โลเตอิงซอกพรุยอันตะอากิมีอสันทอดมันจีละเป็นพาร์เล็บธุระอัปปักกับเรกอาช่วยตะรอยทุเบอิสันบักอากามาลัมตามีนิงจิตตังเด็ดอภิตะลาปุเลกันนิงจีกะลิปุโปอาลัมกับเรกนิงจิตุรงโปลัมบันตะปามิธุระลาปุสนาพันสีกิปุดับลาสีอิลิสุการบิสารพลัมเทโลพาร์เลพักมานัดมาเตอาลัมเกลาร์ทุปวพันลักเกอคัสวนิกาติมหาบาหุอดุนทุเป็นอับการเบียจายเมกลองเป็นกอปีพิสรอดปราจิจิมาปินิเป็นจิตันเมกสินะเป็นอาบุษเซกเชกลูนิภัยทรอกซีพอมกุรุอันนี้การบียจายเมกลองเป็นฝรั่งเศสบีร์ตาร์จูลงเย่บีร์ตาร์จูลงเดดพีสารลัมทีอังเดงลองเป็นปีนี้สารลัมทีปูอาร์จูลงเย่สารลัมทีอาร์จูลงเดดพีวัวเร่งบีร์ตาอังเดงลองเป็นวัวเร่งบีร์ตาอาร์จูลงเย่วัวเร่งบีร์ตาร์จูลงเดดพีอังเดงชาริบังนิงกิฮังอลุนจิรังเดงอลองเป็นอาสันซอนอลุนจิรรอดปาร์จิปอนิเจเป็นอาการเบียใจแม่ลองเป็นกบีพิซีรอดปาร์จิมาเกลานเวียดิกลอ
1: ดูมาเกอโอเคพรานพันเฮนุปูอัลันเทดูมาอาโฮมาลองเคตอกอิลิตุมกัดโดกเวตาเทกลองฮุรโลบอนตามุนีระตุมนอนปูตาดูมามองบอมโจบอมลาเป็นดูมาไซนีเป็นเฮนอตซีโจบอมลังออกพรานเชเปเมเซนจีปุโลตั้งเตดูมาอสอนอันเป็นเชปะเฮลุนันจีดูมาเกมองเกโจลาเป็นกาเฮนอตเป็นอิงพอร์เอลังจอยอิงฮวาร์โลเอฮัมบิอาลองตาken sarake so long the duma ke mong ami hi duma ke mong me atuma phan kar ut pen ajoine e ok e pran heno idakji lasi hi thi kulat motor carrier lo lapen munit kachinglum along duma

มัวเพียกใกล้หูเร่งดอกเร่งนี่เป็นกิดูลองเจียผ่านนอนเป็นอาซับซับดิหินกับเบิร์ตี้เอเบจึงหอยนังจีดิหินกับเปดามกับเจริเทกับตุ้มซีเบิร์ตี้เทกจอดจีลาเป็นกับเบิร์ตี้เป็นซีกับจิงทัวร์ตัววาร์ดูนอุนจีอาฮอกลาเป็นนิงกับเจเทกลองอาเบงอาลองซีดิหินเบิร์ตี้ดามนังจีกับเบิร์ตี้เป็นเห็นโลอาตีริเกมันจีลาเป็นอาตีริเป็นเห็นโลเมทังลาเป็นเด็ดกับจิงทัวร์อีจีเกนังสดกับปัจจินีลามเจอร์เกลาปอนอีกชัดลง

คร่งดังบางอาเจงยังเรยังอิงหูดเมฆแม่ลังบางมังลินราเสกดำเกอาเจงยังเรยังชื่อนำบางเยกลังนาง

นังสาวันนาราดังเดียเจงยังเรยังบางพังเอ็ดพังกังยังบางจิรินำบางเยกลัง

ตังบางสิมปมารังเกจิรนายามุมังบางปสิมาห้องยังลาพังเอราจิงสังตาพังกรบังบาจันทร์

งกลางบางพังแอดอาเจงสังเป็นเจงบาเรเจงสังบางจอกจีอุราบกลางบองโอยมิริมารังลาพังแอดอาเจงสังเกอีเลงอุมอาบางบางเจงบาเรเจงสังเกจอมรีเล็งอาบางโอ้ยบอก

พร้อมหาจากเกการลีโดอารอนหาจากเกการดูคล้องปากทอมตานี่สุเดสิมกาลาเซงลองอาปริกิเซงเกรงมุนตาจองป้านองวิบิแฮมปีซอกจอนกลิมสุติหาจากการรุ่งพร้อมตั้งมิติอาบุลอนดูองตั้ง

องห่างดามนอนทีรีจุงอาลองลองลูติติงของนางบาเรนอนฮาฮาปุรานางกานอนจานอนเดลุนเสโดอาลองลุนเสอังนูเลโฮได้นอนโฮได้เดเป็นอายสารอนสารอนนอนบาทายกีทอมทอมตั้งเอฮาเอฮะฮะฮะเอฮะฮะฮะนิโสเดสิมกาลาเซงลองอาปริกิเซงเกรงมุนตาจองการิบิเกดูกอกเอปูรอมกา

ดนอนหาหาปูรานางกานอนจานอนเดลุนสิโดอาลองลุนสิอังนูเลโฮได้นอนโฮได้เดเป็นอายสารอนสารอนนอนบ่าทายกีทอมทอมตาเอฮาเอฮาฮาฮาเอฮาฮาฮา

ปองนางจีเดมินรูอาลางปองลองลูติดิงกองนางบาเรนอนหาจากการบอมระวังบอมนอนจานอนเดลุนสิดูอาลองลุนสิอังนูเลหูได้นอนหูได้เด็ดเป็นอายสารอนสารอนนอนบ่าตายกี่ทอมทอมตั้งเอฮาเอฮะฮะฮะเอฮะฮะฮะเอฮะฮะฮะ

องนั่งยีเดทีกาสูเมจองวารนอนเดทีกาสูเมจองตาเอฮาเอฮาฮาฮาเอฮาฮาฮา

0: เองสิซีหุดเกนางลิเมนาสีกะจิตตกมาเตะนางลิเมนากะบอนดาลุนสิกิลุนปูตั้งเตะละนางลีอับรังเป็นนอนอันกิลุนบอมเกนางลีเมนางอังซีตรงกะจิตตกมามาเตะบางกิตตกอันลุนตะกิลุนละปุซอนตันโดโดมา
1: 95% เกนิลิเมนาลุนสิจิลุนไซเด
0: อ๋อ
1: 5% บักโดเกอร์เบียลุนเกบังลอนิลีลามันตุสิบังจีฟิลิมบังบังพิลุนเก
0: อ
1: าดังนิลีโอมานายปูฟัสรังซินาเซอร์ปูเอเวอร์ลาตาลงมุนลอดักซ
0: ีอ๋ออ๋ออ๋อ 95%
1: นิลิซีลิริกส์ตาชิตอปเตอร์ตันนิลิซีจีพีลาบังเกอฮักล
0: ออ๋อตั้งแต่นางลีกิเชงซีกิลุนอัลุนจีร์เป็นนอนปูอันแกนางลีจีร์ก็อันบังโดอีกพอนางลีเนียงดีมา
1: อาสวดจีร์บังเฮดีนิลิตานิลินิงเอาไว้ดัตตีตาพารุซิกิสุสิลโล
0: ตั้งแต่ละอันนางลีลุนซารังบองเป็นนางลีนิงกับจิงสามุนจอดอลุนจีร์บังโกปิปีบังอีกแล้ว
1: อันนี้กี่อันตินตาอันกี่ตอกลุนกิลุนนุ่มอันกี่อเมนากี่อันนี้จิตดอกไซด์เดลเหร
0: อ
1: ฮะตานิลิพันรัตเฮรีนังคาร์จูปีปุบังเกล่ากังฮอนลานิเซงเวโดเวอร์ลาบังปุตินิลินนันตาจิลุนบอมลังนะฮอสเตสตอมี
0: นอนละเรดิโอนังการจุดนั้นตุ้มฟันนางลีลาสวาลุนจิร์บังซับโซปัลจูอีกจิมะ
1: จังจีกังฮอน